0: ครับ
1: ทำไมคุยครับ
0: Blocking the far right lane. So the maintenance guys,
1: Perfect, come on.